ชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอาลัยอาวรณ์ลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจ่ผีรวนซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของจักรลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดตกคลุมเผือกแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุ้มบ่อผมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิมมาแทงลูกน้ำเต้าตึ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้านั้นมีคู่คนอยู่และมีสัตว์พืชเสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสี่แดงๆนั้นเกิดเป็นรูเหล็กสี่ขึ้นมาก็มีคนออกมาจากเหล็กรูเหล็กสี่นั้นตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆเพราะควันแห่งเหล็กสี่และความร้อนจึงต้องอ้าปากทั้งไอทั้งจามออกมาพวกนี้มีชื่อว่าข้าตัวดำๆต่ำๆปากว่างๆหลังจากนั้นก็ยังได้ยินเสียงกู้คนอยู่ในน้ำเต้าพุ่งต่อไปก็เลยเอาสิวมาเจาะให้เป็นรูใหญ่ขึ้นก็มีคนตามออกมาพวกหลังนี้มีตัวดำรูปร่างงดงามมีสติปัญญาดีเรียกว่าไทยจึงจะมีคำกล่าวว่าอันละหูสิวนั่นเรียกว่าเป็นไทยเขาว่ามีหูงามสู่คนเลิงลุ่มเขานั้นมีพญาพร้อมอาคมแฟนมากให้แต่งตั้งเอาไว้อย่าลืมอังหูซีนั้นเอาเขาไปเป็นไทยเหตุว่ามีหูพ่องดำเหลี่ยมจังหมีสุวขาตำห้องเขานั้นอยู่ดอยสุขให้เขาหากระบอง

ื่อความจริงอันหนึ่งในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติดินฟ้าอากาศมีส่วนที่จะทำให้คนมีรูปร่างลักษณะผิวพรรณงดงามหรือว่าจะสูงต่ำดำขาวพวกข้าอยู่บนดอยสูงเช่นผาตั้งยันเรียงผาใดผาดักส่วนพวกคนไทยคนลาวอยู่ในที่ราบลุ่มจึงมีผิวพรรณผิดแปลกกันไปนี่คือกฎของธรรมชาติจากหลักฐานอุรังคณิธานทำให้เราได้ทราบชัดถึงอาณาจักรสีโคตบูรและพระพุทธศาสนาบนดินแดนสุวรรณภูมินี้อุรังคณิธานเป็นหลักฐานยืนยันการบรรจบพบกันระหว่างพระพุทธศาสนากับอาณาจักรสีโคตบูรของชนชาติสองฝ่ายสังสมอันมีชื่อว่าไทยและลาวพุทธศาสนาได้อย่างว่าลงสู่ก้นบึงแห่งจิตใจชาวสีโคตรตะบงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมเมื่อพ.ศ.8ก่อนอื่นใดในสุวรรณภูมิด้วยซ้ำไป

เมื่อเมื่ออุลัมพธาตุเจ้ายังยืนอยู่หินคองสร้างสังโคงไทลาวสิโยยืนเงามันบ่มีวันสูญเสาสาตนาเฮากะเฮืองหูสองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสิไหนกันแท้แล้วยามใดธาตุพนมเถิกหลึกมั่งอาธรรมครอบครองเมืองสาตนาพระโคดมบ่หงเฮืองส่วนสิสูญแสงเสาลาวไทยเฮา

0: พระยิปรยักษ์ผู้แสนสุวรรณเฉวยสัตว์อันพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้นำมาประดิษฐานเพื่อบูชาพระอุรังคธาตุของพระศาสดาดูสง่างามยิ่ง
1: มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพภาพายพอแล่ลิงเยียงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวยดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ่อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุคะเทพภูมิมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไว้น้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆขึ้นฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอกับ1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุคะเทวาภูมิเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมมหาราชอยู่น้ำไกลๆห้องข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุคะธรรมคุ้มครองเอาไว้เขียดปันได้กะขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพคันเหตุให้คนล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นไม้เอาเฮือนกูลงซะเนาะอ้อน้อว่าซั่นเพราะฉะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาป่ารักษาดงคืนไพ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั้นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันเถิดใจ

มื่อนี้แท้เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแท้คุณพ่อแม่ญาติเฮือแห้งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เหนื่อยได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเฮามาพาเฮาไงบ่อยากเฮ็ดเด้ก็ได้เฮ็ดบ่อยากสร้างบาปก็ได้สร้างบ่อยากฆ่าก็ได้ฆ่าบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์โตมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่ฮักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งโตเผาหั่งแตนอูหั่งเผิงหั่งนิ่มมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมพอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหงื่อเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

หูพางโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวหน้าใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากว่ามีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ู่ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูพางต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเว้าจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนถูกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะของหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเต็มแล้วไม่มากขาดกระเด็นแท้

ขั้นน้ำมีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในทำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ผู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อไม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบใดที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเพิ่นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผห่อนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเพิ่นว่า

โลกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าโลกภัยใดเป็นอมาตย์มนตรีโลกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดโลกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

แล้วเห็นเมฆตั้งก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพะโยมย่ำใหญ่สายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆค่าเกินทีตามวิธีโลกกวงท่วงสล

คือถอดเด้คือถอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางท่งกระเสริมสุขหักแห้งพงเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสินพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ้ย

อีสานเฮาแต่เก่าเก๋ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านพี่นี่บ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามมวนดีเข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนะสะออนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่งามเมื่อเล่ไล่ห่องห้วยเสียงครับเสพอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

ลิงให้ม่วนแมกใหม่ไงตัวดงเมิดเขาเขียวพอเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุน่าในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทะถ่วงทั่วเถ่าเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงหลวงโอ้ไพ่สนสำแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอมเฮือน

ดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกวงดงลงโอ้ไผสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุนาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไผสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้างหน้าเหนือได้อยู่

มบายดีพ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบ้านเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองแจงแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สิไหวใจกันยากพอขาดศีลขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถือนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปลนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันแม่นยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยสุ่มหมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันแม่นเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดกลขึ้นมาเผาเถ็มทอลนี่โอ้ข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี่เป็นเออเติดแล้ว

สายหน้าที่ห้องให้เมย์ใหญ่ทรณีกับข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ก็เฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรว่าเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเติดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกข์ยากไห้เคินขาดเงินคำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันไห้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

ั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองพุ่นแม้นสิดับขันเมียนก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องเทฮักแพงสุโขสุคนเอ้ยหยาบหยาบใหญ่ทั้งหลายโดยปวกพ้นหักพี่นี่หักน้องบุญปองเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหญ้าขาหุ่นเอาเฮงงานเป็นท่านเอิ้นว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใจบ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคสื่อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงมึดขาราคาที่ดินบ่อนหนึ่งล้าน2แสนกว่าพี่น้องเอ้ยล้าน3แสนเข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาสาธนาสาธใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกับท่านมาซอยหลาย50,000-60,000กับเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องข่ายสีเชียงใหม่ก็50,000-60,000ผู้ละลายสองลายแม่ใหญ่อุดมบานแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจื่อบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกอยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปในแล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพงเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเหยื่อนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาหน้าบานมาเบิดเซ็นใหม่แล้วมาได้เซ็นคนเบิดเซ็นคนแล้วสิได้เซ็นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาบทพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงทางง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำคลองตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำคลองสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายโฮมถอนสู่แม่คลองว่างบวกบุญทั้งแก่งตาดบึงหนองไหลหลังลงโฮมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสร้างทั้งปาปังกำบาปกะได้แล้วเพียรพำสร้างกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกกันว่าเราได้ใช้วิทยา

จะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีมายเยนรันมายคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ถ้ามีคาถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกฐานในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแว่วเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแว่วเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่สองมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกตายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นๆปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาหะปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณนังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงนั่นก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์

0: วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั้นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเรียกว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรเห็นได้ชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพบุรุษนี่สายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเฮือนเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรศิลขันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาละสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทํานองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เหย้าข้าวเหยินบนขวนสร้างกุศลแห่คิดคําทางหน้าพุ่นยังกว้างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าข้างหน้าพุ่นยังกว้างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดเพื่อจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสตะปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับแล้วอีทางพยังมรณเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เธอเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้ เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทะโสขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยหุนาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมลเดเปคมาโนโลกามิสังปะเฉเสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากแล้วพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันธรรมอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรธรรมอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองธรรมอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจธรรมอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลธรรมอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัพเปตภาวิเนเสตภาปฏิทาเพตภาเธอทั้งหลาย จงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมันให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉาไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาระสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาระถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรหมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลศีลรวมเป็นอริยกันตศีลหลังยังไม่มีจาคะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษไม่จะถูกใจเราก็ย้อมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงญาอย่างนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำแรกกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถะคามินียาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคโตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามัญญาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธะสัมมาทุกขคยคามัญญามีปัญญาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารมืนเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือกไตขันจะหมักเส้นเวิงทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมาถอนเทิงดานดอยสูงกูกูกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามมาเจ้าหักมัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหาง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเฮาหากมั่วเดินดันไผสนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้ เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกูเมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไรเหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติทำบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคารวะก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตีสองนั่งสมาธิสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาอย่าโยมมาทำบุญ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434622472754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ IT คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ IT

ี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network Information Centric Networkกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.p@msu.ac.th

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานลับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: เอื้องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงค์แห่ความท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงค์แห่ความฟังปู่คังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวงามฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้ตื่นบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นทางแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักเม็ดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพระนี้แกก็พาแม่ของแกมาฟังสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนทุกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบานตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสะโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่อย่างต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตาวายาติสังคาจะเยจัสะอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณโยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเพียงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอีกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาพวงกละสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านเพชรบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทําอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแพทย์ด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรม อันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปมาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในถ่านน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเขี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเขี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสะปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปเหลือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพียรกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคนงามความดีมามากสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามาทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกาวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเศร้าซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกนั้นยืนลงอยู่ตลอดคืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรม800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมา1วันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณลงคุณยอมณลงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานู่นคณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมา มาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมู่มุกดาหารคำจะอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นมั้ยล่ะมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากำลังไล่มันลูกหลานกลางค่ำกลางคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยในตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งธรรมแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคตโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี่ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะคันได้ฮ้อก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ฮ้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้ฮ้อก็ให้แขนหันนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยฉากฐานการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอสุตวาปุถุชโกปุถุ ชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้างป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตนาวัตนังพยากรเรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฟื้นกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายโนที่จะตัดสู่ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีแม้ไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสร้างอำเภอเสกามือทุกวันมาจังหันมาสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหมอท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรนายอำเภออะไรตัวอะไรท่านพากันมาตำบลนายอำเภอ

านอนไม่หวาดแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งนายอำเภอคำตะกานายอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่ยายต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแพร่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทพเผยแพร่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนไม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาทุกป้าก็บอกคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนทูปบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังขยนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสะเทระพระเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโกสนัสสุธรรมตังธาตุจีลังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังฆ่าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสณอุตตรได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาเท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าฆ่าตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไม่จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมุดเท็จได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้มองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่ได้นี่ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60ตันพอเห็นนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุ

มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกูอย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาติโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจะสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จะต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่ทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นเปรตแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้ขัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเลยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมีที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตะคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สามโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธ
ธรรม

0: อนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังดูเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่ามีแต่ด่าตั้งแต่เช้าคุ้งแรงย่ำแรงคุ้งเช้าตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายจะมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้ชักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
1: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสะสัตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งหมายจะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิลักขิตสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรบกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลื่อยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเลื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพระตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกฐินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกฐินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านไหนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โรคได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินตัวข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองแล้วก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกเกษตรดงคันตุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธกาลในค่อนในปัจฉิมพุทธกาลก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราแล้วก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามัลลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ. 8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณที่นี้และบริเวณที่นี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพระนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพระนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วเข้าสั้นเข้าก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตสู่ใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวฉลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: หมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำ
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ

0: เลิกเล่าก
1: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
2: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จ

0: ันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
2: นางสาวกฤตภการบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIAจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ Co-Investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุนหรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้วุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
3: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปากแต่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมู่นงตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีแต่การตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน134
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคช

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เด

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอดแส

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังคนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

พี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์พลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าละบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกข์อยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่

ขึ้นทางบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะคุณกับพี่นี่กันน้องบุญป่องเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเตียงทึ่งสวรรค์พุ่นหากมีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามันละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอน้อยโฮมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแน่นอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ส่งมา

คือเฮาปลูกต้นใหม่เพียรพำแพ่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโน้นน่านเขาสิจอจีจูงดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเต็นต้นล้นเลื้องนี่หักถ้ำเนียมแท่บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเด้อเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่น

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถ้อยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพิณเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดใหญ่มาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเข่าห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเข่าห่วมล้านประสานจิตประสานใจสร้างคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนินกินแล้วนอนโศกยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนคือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิได้มาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผุ่นสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองท่านหากเบิดเส้นใหม่พัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี้ยนเล็บกุดย้อนเลี้ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี้สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันหน้าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยก็สูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักสกุลบ่ห่อนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

ข้อมวาวังกีนี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นเว้าฝากฝ่าฝากดินฝากลมฝากแหลงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งหล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ได้เส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารามโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจอุทปานั่นจะเยทะทันติอุปสัญญังเตสังลัตโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสขคามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวป่ายะคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มวาข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อข้อมูลความว่าวังกีนี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ความว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึงพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิวาจะสทาปุญญังปวัตติบุคคลมูนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสคคามิโนคนจังสันแล้วเสวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ศักษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพย์หายไหวบอดหื่นสร้างเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเลือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตัดสรุอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตัดสรุในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดดงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสท่าป่าปังปวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนรกใน

ย่าเมื่อฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตโหบห้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัดทีเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยนี่แต่ถมแผ่นผืนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตสกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเว้าความว่าบางกี่นี้เป็นความเว้าให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพงจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำแท้เฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไว้ผู้เขาไฟระเบิดเกิดขื่นแห่งคว่ำหอนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปคว่ำหอนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยคว่ำเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีภัยว่ามันฝนหาแก้วตกแล้วพัดหากินตกลงมานี่โลกมีไพ่ต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหย่อนว่าบ่มีต้นใหม่ดูดผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่มื้อนี้เฮามาซอยกันโลกหญ้าขาหุ่นวรรณรูปป่าอารามรูปป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยวีนที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเป็นกลางคืนมุนมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปะกุมสุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำแม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห่งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห่งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดยิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาวร้องต

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำเสียงภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเข้าแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเงินวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแมกไม้นานาพัน

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำเริญ

าเหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเม้งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มือเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเม้งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

ังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหมิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหมิงเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตาแม่จะไปเอาข้าว

แสเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาไม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่ในดวง

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปู่พันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตรไม่มีใครจะดีเกิน

ตั้งใจจะได้นมเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกและดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคลั้นมาดูเอิบอาบไม่ทราบซ้ำสมุฐานคันตั้งดังสอบถามแม่แพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดเก้าเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสียงปีผู้ปลาเนยปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกสิถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ไม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดเหยียบจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลิมีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลิมีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหะลิมีผู้มีใจสอง

เมื่อข้อลูกแล้วแม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเหให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้

ท่านอนาถามินทิกะแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงวิตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

เศรษฐีให้นายกาลักเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ุนายการักรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการักไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า1,000กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจังแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

สาปนาฉันพระตาหารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำค่าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับค่าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่า

โซตาปฏิพลังยังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกเรายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์ซะอีก

สำหรับผู้เป็นพ่อและแม่นั้นย่อมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแม้จะมีเงินเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80โกรธแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุชน

สมัยแผ่นดินช้องมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งไทยสู่ผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปฏิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเพ่งเกียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงหนูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธิ์ทอนของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรก

0: เรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องยังชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหลายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดิน
1: ถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงเนี้ยอันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการเสียสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตระหนี่กลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสราที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกเศร้าแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าพุ่นชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

ัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ทราบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง่อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะไหนวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคี่ยนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ล่ะลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้ง3อย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลข1คือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลข2คือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาที่บอดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี้ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปตามเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหวทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดึกพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
สาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข 2

ามนะเขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธะพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธะพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธะพราหมณ์คนนี้ได้ปะพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธะพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าภูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีและที่อื่นทีนี้ท่านจะปรินิพพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชฟ้องชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: ข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนหุ่นใดครับไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกฟช.เปิดเผยในการประชุมกฟช.เห็นแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศด้วยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่ทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center แรงมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนในกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกส์และที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าของชีพของประชาชนนพสรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุน

0: ดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา

0: ้เงินตรงเนี้ยกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนมันเป็นการเก็บลดสะสมมาตั้งแต่ก่อนถึงมันเป็นกองทุน
1: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
2: นางแพทย์เสียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิ์การเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิ์พื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
3: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้ถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรอย่างนี้เรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เพราะเอิ้มคนทำผิดเนี่ยเป็นคนครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่าสามพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ได้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธิแล้วไม่ทันไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปมันก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
2: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจโนมินีและทุนเทาข้ามชาติน
4: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจโนมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสนสิทธิของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายโนมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุ สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
5: พลตำรวจโทวัฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนโฟเร็กว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DDSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสรุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเขียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
6: นายอมรศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
7: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราต้องเข้าขอเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับอันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันเนี้ยไปส่งกกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมก็รู้นะว่าเป็น23นะครับก็จะพิจารณา
6: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ช
1: นันชิ
6: ดาส
1: ัง
6: ทองรายงาน
1: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
8: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังโคมผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขารวมสังเกตการทั้งนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของดาบตำรวจพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่ดาบตำรวจพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังชัดเลยตามกฎหมายเดินนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
9: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่งโดยเห็นว่าต ัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
10: เหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่จริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมเนี่ยก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
9: นอกจากนี้นายณัฐพงศ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชวิสาประทุมมารายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
12: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงในความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ในบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิลิกเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9 ขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ในกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้และกองทะเบียนประวัติอาญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-205-1347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
13: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
12: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นมาวี
14: นายศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลหูเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดอิระวันช่วยเท้ารายงาน
12: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
15: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมในหลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
16: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่มันมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเคลื่อนเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับ ีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
15: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
12: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
1: นางสาวศิรินุจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตระเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
12: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
17: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
12: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
18: นายร้อมันคาร์โอราสัมบันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้า
19: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทําของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง Return Nature to the Nation

0: คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียสูญมันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดๆฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนนึงเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าและฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพืชวะสันฝนก็แรงเคลื่อน3ปีนี่วะสันสิมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยนี่บ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาตามทางน้ําหลากแจ่งไปหมดแถบเพื่ออากาศอํานวยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูถูกอะไรทีนี้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500-600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งท่านว่าควันเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงคาโบสัพพาตาอุชุงคัตสติเนเตอุชุงคัตเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษย์เสสุโยโหติเศรษฐสมโต ในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจห้อติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไปรับระบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์นิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศสัทขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองพ่อตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้คาขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้คักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาบอกไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยาคนบ่กินหลายว่าท่านญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนะนะ พราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเรียกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินธุดงค์ไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาปั๊บอาตมาก็พาพระเนนขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มเนน้อยเป็นเพอร์เวอร์เพ่เว่มันจักซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกว่าไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่าๆกินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมมินิตเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพ่อดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเรานั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาพาทำหัวหน้าเขาพาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้ด้วยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกาับพินยศรุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราดต้นบังคุณดาตุลาราชชาติดาพระเสด็จสู่

0: ลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคริสต์ใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่า

0: ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
1: นายชลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโอ้อูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับ

งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ไอพีอินฟอร์เมชันเซ็นทริกเน็ตเวิร์กกลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence, Image Processing, Data Science, Deep Learning, Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnit.p@msu.ac.th

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ